0: สมัยกับ relationship ของเราวันนี้ก็มักกว่างสักสงสารนี่ก็ต้อง explore ค่ะเด็กเป็น fear fear psychosis กว่างเราโน rapture เรื่องนี้ก็ต้อง explore ค่ะอารมณ์ society นี่ reaction นั่งคนไม่สุข
1: นักเทลเบจกนักนี่ยังนักทุกบ้านนักนี่กิสกนี่นักจูมังนี่ขอบีมังพลัดมานักนี่ตะการนี่รังนี่ก็มันทะลัดนี่นะขณะทำสวิงปังบ้ายาคุกนานมันนี่คุชชุ่งเกนยังอาบีบีเร่งะนี่กันบ้ายานักนี่ฟิล์มคุทารีนี่เดินอาเดบลงเงินรักบีกไปคำงามุฟิล์มทารีนี่เดี๋ยวฟิล์มเมคกิ้งอะไรมุ่งสาอาร์ตงาชุ่มตันมันเดนี่ช่างอาสักปานี่คุมีสุขวันนี้รักคมสาบีมังงามุยืนนักนี่นึกทุกปีสักนี่นึกจูมังนี่คุบีมังพลัดนานักนี่สตรัคเกิลค่ะไอทารีกปองอาบามุอันนี้กี่องค์เองนักนะยาฟิล์มคุทารีนี่รังวันนั้นทั้งสักสันเดทารีจามาสาวบังนี่ตักชะกันนี่รังคุบระอาหามาชุ่มตันโปรดิวเซอร์รังบัดองเองเกนมอยังรังนี่ก็มันบ่ที่สัตว์ทะเลาะเผาดินเบ่งจิม
0: ฟิล์มคุทารีย้อนฟิล์มเดย์หมายนามาเดอโปรเฟชชั่นเลเวลทารีนี่ก็มันมามึงสั่นว่าฟิล์มคุสักสันทารีน่ะมันจ้ะทั้งขันี่ก็ตบบ่แมนพาวเวอร์นี่ก็ตบบ่ดังโลจิสติกรังนี่ก็ตบนะมาว่าฟิล์มคุนดักสักสันทารีน่ะมันจ้ะหมายนามานักนี่ครูเมมเบอร์สังคนนั้นโอ้โหดักนั่งก็ตบนะสคริปต์เซมตึงรังนักนี่เดเวลลอปกับมันตึงว่าโคยานักนี่ฟิล์มคุทารีน่ะก็ตบบัจจัตรังคนนั้นเกณฑ์เราได้บัจจัตรังโหนาวันนี้ก็มันจินสโลชงายาสคริปต์รังก็เสียงอ่ะทั้งส่งรังวะทั้งฟันดิ้งรังนะชอลรังโดนนะอุณาคอมเพติชันนะก็ตัดเกย์ชงาวาสคริปต์รังโหวัตตันแต่ก็มันสคริปต์รังโหตาวกตาฮิวัตบาลส์ฟันก็ปะกิซะเนเธอร์แลนด์บ่ฮอลันด์นี่ฟันดิ้งก็ชงามันน่าบัชงาอันนี้จะมันสวิตเซอร์แลนด์นี่กิซะฟันดิ้งดงอ่ะอารอโดฮากาตาร์นี่กิซะฟันดิ้งดงอ่ะอันเด็กมันยาฟิล์มก็ตักน้ำมิงออนอาชิกฟิล์มอบานี่ five countryproduction name aga na india china switzerland qatar aro netherland ya kambuna asungang ibaming yana funding support ka gunungun tengkang dang producers rang yako ribaming help ka jeka china oni sakni producers tunga india oni do madhya pradesh oni sakni bombay oni saksa rong ha australia oni inda ke man singni songthang onin abi gunme marak biaba ya producer ni jakko ra ba e bini logistical support rang ko chingna dongna bini gari rang chana rang na biap rang ko arrange ka na mai dakna yanang ko na unbaksa tang tang tang angni bombay ni repeng jirang na amksa phoria cham satijit reform television institute to angni batchmate rang ni ba mang yanang ko dakcha kha ni gam banga support rang sponsor rang dunga hoya
1: tawiya nakni tari gam film rang jekha mi cha nakni skang pa ma ama film aro da rapture yarang ara chini chika songo base kha gaba film rang ne nara gan gen mama
0: we ako story de achika songan achika songi story anu ya achika songi story anu ya maina angni songi story takke base ya uni bachhil de angni achiram songani oya ande mangbani ko fictionalize kha uni gaman fictionalized ka ani gamine documentary film bong ja mena fiction feature film an oya da o mena ki song dam sa o na ki jangi thanga o a chik rang ne en basko situation ne kri aaj ka on nam gupa values rang ba dunga ba basko de mai ba situation ni asal mai ba ke dang thang thang man dik kani rang ning kani rang ko ma na ono ya gi sa situation ko ra emang na khinna ni ko ra emang anga ya ko base ka oni man ya de achik song one base on the past story ma ending ba pasku de ansing chachina ba tonga ya garo yas to ba achik song thari ke ba film ra mai da ke tang tang tang song rang na relevant na man ani mang chanchia uni ge man rooted story ni ma ngen ko de belong and garo culture rooted nge chadal sue ong ba golpo ending mang ba agal sa gamak na relevant ong ba hoye relevant ong ba story uni ge man sa da uta tang song rang o dam sot punga festivals rango ya umjok anda kemang france asungo ba theater on ger cha sa sot punga theater rango ya ko theatrically release ka ko manchok unigaman basko dan chang chachina badunga ya chik story sanu aya ne ba de ang bani mai ki ya chik story ra o a chik story ang bani universally related but relevant unga pa goal poro kamak kan associate kana manai kan maina mandeni emotions de jik tabana song badyang pon the mandere khenani ko experience ka gen